0: จะเลือกได้สุดเชี่ยตลอดในลูกของเขาออสเตรเลียบิวโรสแตทิสติกส์และเอบีเอสนัดต่อเคลียร์จากเบาต่อเดียมัวออสเตรเลียเป็นสังดาวตัวนี้จะเลยใช้จุดชี้ฝังปัวเนาะและตัววิญญาณมัวจะนั่งชิดเจ็ดถัดตัวย่อจงสีตัวเกี่ยวกับเบาต่อเดียย่อเดียจังมัวหนึ่งตัวจงลีแต่ฉันนอนสีเทียเจ็ดจะรู้สองอันทั้งเพจอีเนาะย่อวัวจูออสเตรเลียนมัวเป็นสังจะเลยไปเจ้าล้านตัวหรือไปเจ้ามิลลันตัวบิดาขออย่าตัวเจ้าว่าช่างจะเต็มหนึ่งวันนี้เราอิทธาเฉยตื่นเด็กลูกของเขาเอบีเอสนอที่เลยต่อเคลียร์เดียถ้าต่อมั่วเอาสุดจะไปสั่งล็อกตัวจิตจะเลยหยุดต่อฝั่งปวดหรืออีส่งตื่นวันนี้เดีย
1: Australia's fertility rate at the moment is 1.48So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: Australia, các thằng và tế bào nhỏ mua mình nhỏ, lấy nhiều mình nhỏ nó cho chúa mua, cho lấy ít chút bao cho dị tu ở nhà mua cho chấp là sẽ lấy thảo ở đâu thằng tế sản sinh là tế chúa là nó.但是被估摸着能是在这条路多温度如天才到海地要带亚欧要把大大被叫登门我找带能的摸去到明月来亚摸被省去林凯斯里我都叫那把那 liberal 的 camera 套牢那故到这这去我一度拿那把那了到卡到下里我那到的去我都叫那把那那ตัวหนอว่าชื่อลูกจงหนอยาร์บีเดจกิสังเกนที่ละเคลียเตียในป้าหนอน้ำมัวจะแกลิกใจชีจงที่ในจิตสายาอีฝั่งในป้าหนอนอเลยในที่เลยตลอดเปียจะได้สืบช่างดาวจานดาวยาให้เตียเจ้าท้าเจ้าหรือตัวกันชายเทียเจ้าดาเทียเจ้าเหอเจ้าลุ้ยใจอีส่งเจ้าเรียนตลอดหนอยืดพังจะเลยจะละมักเพจันโอยตัวจ้อนป้าหนอลิบรอนแคมรานอเคลียเตียในป่านหนอนยังฉีมัวแต่ก็เลยกระจายฉีจองเลยนอเทียนยังกู้ชีวิตเตี้ยละได้แต่เสร็จช่างชิตาชิเย่ตัวจงฟิทรานอยู่ละจอเจจิชินะจะเนียคอมเพนเซชันฟันอีกจุดจีบิลเลนดอลลาร์จะเนียนะยังอีจะเนียอยู่จะละถ่ายเป้าจอเต็นังอเมริกาวันนึงเจ้งอ่ะเตี้ยตัวจงฟิทไบเดนเท่าละนอเต้าชีแต่ละไฟกูซังเด็กเต้นหนึ่งอัตโนมัติแก่กุ้งชอจอดนู่นติดจอดอินเห็นดูเด็กเจ้าด้านน่ะจะละชีตั้งมั่งจอดเต้นหนึ่งเวียดอกาเตียเต่าจ่าเลยจะตั้งมั่งยัวเทียเต่าใจแก่ชิบอกยองเลยป้านอเดมครัตเทียกังตัวหนอเดป้านอรีพับลิกันเด็กเจ้าจงฟื้นทอดบลันช์โอยาตุกีเชจดำเนินการตุกีลิชอดได้เชิญให้เตียยัวชีสิจะเนียนอป้านอกงชื่อเต่าเคลียเตียนเนื้อชูเต่ากุชี้ชานอนสีละว่าต้องชัวกับมวลหนึ่งมวลเนี่ยเนื้อป้านอต่อก้าว่าเต่าไม่จะเกณฑ์ชัวจะจงเกิดเตชัวหลังเนื้อลูกของเขาออสเตรเลียแฟนนิชเชอร์รีวิวเต่าเคลียเตียป้านอวันเดชเนาะอย่าป้านอมวลหนึ่งเนี่ยเต่าจะเปลี่ยนเนื้อลูกได้เฉยสุดแล้วเนาะแต่ในเต่าไม่จะเกณฑ์ชัวจะจงเกิดเตชัวในใจป้านอคอยลุชเนาะจมมวลหนึ่งเนี่ยจะเล่นงบฟังปัวเทียมัวจะเลนังก็ยิ่งฟังป้วนแต่เต้นังสนอนะเทียป้านอเลยเบอร์สิเทียมัวหนึ่งหมู่เนี่ยป้านอวันนี้ฉันจะเลยไปเจออีฟังป้วนจะเลยจะลาจุเลนฮิวยาอีตัวหนอเอ็มพีและตัวหนอกิสังเกตนะป้านอเลยเบอร์ให้เทียแต่สาวสาวตาวันเลยเกินจวดจะจงยิ่งเกิดแต่ชัวจินได้ละหนอยาแต่อยากเคลียเทียเต้นังสนอหนอมังเจาะบริจาคจะลาไฟกุศลเวียดอกคอเทียลายจิมอปังสิวันจังเท่าละเต้นเกินดาวจันทร์ยาละโอลุนังจะเลจะลาเดนเซียนอยตูนอเอ็มพีนะป้านอกงชื่อนอกูเคลียเตียได้สุดช่างในอีจะสุดช่างว่าเคลียเตียชิมวันหนึ่งเจ้าเสียตัวตัวจงฟื้นกูต่อมาเต้นหนึ่งมาว่ากงจองฟีเทียนยอดจ้าตัวมีหยดจอร์แดนดัชฟูดเปย์หยงว่าต่อตาชินังต่ออัตโตกูเนียเนี่ยเนื้อลูกเจกูเนียต่อทอดจังจอเนื้อลูจอเวอร์บีฉันนุ่มปองกระเตนตรงเหนือเบิ้นเนื้อเนี่ยเทียนเนื้อตุ่นโนล้อที่เลยเต่าจีแต่เนื้อลูกเจนอจะลูกใจวันเนื้อตุ่นสีนะกูจะกูเนี้ยชักกันก็จะถวันหมอป้าจากเนื้อตุ่นตู้เทียนเนื้อตุ่นสีแล้วกูจังจีเต่าจีเทียนจังปืนเนื้อเจคอมอจะลูกใจหมอเปล่าจะตัวหนึ่งตัวละแต่หมอป้าตัวหัวเตยจะอีตังเท่าหมูชื่อลูกใจว่ากูเนี้ยได้ tôi chú ý tao kia thì cháu chỉ lúc tao chạy lên phải chú nhớ thế nào tông có khu cả tao nói cho cho tổ chá chân chân chứ hãy nọ chứ là tế tổ chá là luận đoàn gì tế sáng sức là gì tế tổ chá là luận nếu chú tổ cú xế thì tìa là chú cho copyright content ở trong một chỗ đó online là tế intellectual property rights và tế nâng là dụa mù khó khá vô trời tế khổng và bằng cho tế khổng là cho mù cho đó là tổ chá là khổ sá nà cho họ YouTube, Facebook, TikTok thế chỉ nhà đây tổ chức sự kiện này chủ tàu lần ra hiệu ở trên đó là cô mua chỉ kiện qua khu gọi là trâu sĩ lúa tên nâng là gần đầu tuần gì thế mua chỉ kiện công tế đó tổ tên nâng ở một phần hiệu là đại tế mạng nọ cô mua ít xe cứ và bảo rằng cho tên là nó hạt tiền tứ tỷ giờ chỉ mua tên cái phong gì trong sau thì là tổ tên nâng là một yếu cho copyright nọ cô tàu mua tên cứ chẳng trọng hạt tiền giá tiền chẳng chỉ cú xí là đại cho intellectual property nó thiết chế tế rộn chế dục vô trâu sẽ tế chế nên chỉ xa là cú xí ngay bằng là luật nhau cho tế chế nhá là chế hạ phần đau mà giá tế chế mẹ cả Europe thiết Nhi Bùn hay chuyên trang trâu cho technology lý AI là semiconductor lý cho data center lý tế khổng của tạo sĩ cho technology và mạng hẳn chế là chị đại lý đạo là ocean time tạo chá tài chế cú mua nọ chữ là thế nọ chữ sửa tên nọ chữ và chữ là lụa nọ cú mua chỉ cái chỉ có bỏ rong hay tiền. Yếu ở đây rong là sửa có sửa thế thế chém là nó mà không sửa vào tàu là lụa nọ là thế chả nằm đầu tuần gì. Cho nên là năng cầu phá lán đó là cho xong ở trong bếp cho nó. Bằng cái post tàu chát tài hay tiền. Tàu mua ý cho lụ tí cho trọng phí cho kê là chẳng cho criteria chẳng hay tiền. Lần tư yếu cho mua chạy tàu sĩ cho State Welfare Card Program. Và mua nâng chạy hạt tế giá tế tế mình nhỏ tư nó hào mô claim cho tax benefits lợi chế lợi nè lợi chế nè chú mô bằng sĩ tàu cho Welfare Cards Program nó. Và trong phứ ảnh tình tàu kia tế chí do trong phứ cho kế và cháu đá chí thiê. Nhưng chú mua cho kế bảo lòng đá chí lì tế nâng tàu tí. Vì đó khóa tế trong phứ tàu ổ chứng là chẳng hiểu tế hồn nâng chạy lợi. SBS ต่อค่ะว่าเนื้อมอปังเสชิตยังไดนาชไนเดอร์ว่าจวนนู้จีนู้เลยสันวันอาทิตย์ติชาลุตรงเห็นดูชงอสังลุตรงในเคนสเตย์ยวนจงหัวกังจะจะสันนังกุตรดีกรีบริสเบนเจลอนาอีเลออโจจะสันนังกุเป้สินี่ฝั่งดาวฉันดูจะสันนังกุแต่จริงเคนบราเจมอดได้ขอทบชนจอเทียนจงหัวมาเลกาตัวจะสกปรกเมื่อวันนี้จงหัวกังจะจะที่จะสกุยหอบ้าเจ

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: มลองต่อ SBS ห้องเทฟไฟที่สอเสียว Facebook จอเลยตึมลอง
2: สอเสียวสามีกาจะแก่ชูเชลาลวดจะได้ชอสุเลียเทียนเดียเตในการเราจึงสาทอหล่อชูจะเชลาลวดเจ้าเจ้าลึกได้เฉยชัวได้เฉยสุเลียได้ชีวในเลยหาเตียยาจะได้เฉยว่าชีกุเชียหล่อว่าได้ยองตีไทยก็จะช้ามัวจะแก่ยอชีดาจอเจ้าละเตลาลวดจงฟังได้เฉยสุเลียนอชีหลังเป้าสาเตลุยเลียนอเทียดาวหาเตียจะแก่ทอชูเชก็อาจจะชีฟังปัวเจ้าเต้ของสามมัวเจ้าเต้จำเมกาเนาะจอหย่อนโดยเจ้าชิคขอบรองลาลวยพังรอเต้จำเมกาเนาะเจ้าเต้หลวตัวจงฟื้นทรัมตาวลักเฮียเชียจอนจะแก่ชูเชก็อาจจะชีฟังปัวเจ้าเต้ของวสาเจ้าเต้จำมัวเจ้าเต้จำเมกาดอจะรู้เต้เฉาเนาะกูมัวเต้เฉาสุดเลยอย่าอิลูเทียเจมิสันเกรียวอย่าแมกาตุนเนาะวอชเจชื่อจะเหลือลาลวดไอเตียจะเตะเฉยโอโยเจ้าชูเฉลาลวดยังย่ออีจะเตะเฉยโอลาลวดจริงจ้านักตัวอีชั้นแต่เจ้าหลวดเต่าเจ้าหลังถกเขียนมอยู่กว่าและทุสเดิมนังคันไอเจมิเกรียเต่าไอเตียแต่จีบเปิดเตะใจว่าเตะเฉยสุลาเต่าสีเลยเต่าอวนอจวดชวนเราจะเกจิกุเชียเราว่าที่ยองชื่อเทติไทยก็จะชอบปูยั่วสีดาจอยากจะทักให้ดาใจดาวเนื้อเต้ของว่าดาวซื้อจิบุสามมัวเวทขอเตียยาอีจอเฉลยว่าจิจิเนาะลายยาเยอะว่าดาวเต้จำรายการอ่ะยั่วซื้อลาลวด

0: ងសាតាំងជួអេសភីអេសហើយលំងព្រឹកចិត្តទិលតោថាក៏យំនងតោពេលញ៉ាត់ទៅហៅលុសតងទេក៏យំនងដើស៊ឺអូឈួរហៅ sbs.com.au/mong ឡាយដោនឡូត SBS Radio application
1: 到家人能用的所有 mobile device 都是请登记在 sbs.com.au/mong 或者 download SBS Audio App 打开呢download SBS Audio App 呢在并龙单车在 program 我跟你主导到你的 App Store 或者 Google Play 打开呢ลองต่อ SBS ห้องเทฟไฟที่สื่อเฟซบุ๊กจะเลยเติมลองได้ที่ยาลูกชิ้นหายชาสื่อเลยนะรู้กำลังเลสือชาววัชเดย์มุมลองตอนจีนใน sbs.com/au/mong จอบเป็กก้า subscribe ที่อุจุกองเชียร์หาว Facebook page ใน SBS มองshow lu ta chi la fai te sa zele ka te mung yung long wa che na la ka mo bang se mo download SBS audio app draw to klo sa tong da te ka mlong lo shia te la tau mlong lo chai te la tau nyo jong thia xin chi dua